0: ปาม่งลีปาม่งลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปาม่งลีถ่านพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกกันนี่เสกะดิตรงมาดิเส้นเป็ดตั๋วบ่งาอ้างวยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าตาเด้ลูก
1: ไอ้ตอนนั้นช่วยมั้ยช่วยมั้ย

0: and I'll catch up. Use a digital, piece of KI, the incubator. Maro let these of you go. Didn't tell me, so tired. Maro bent each other, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Maro need the way. A gentle sitter job. Yoga gets on jiggle with cooking. Machine and again, I lay. A battery, big hair. Not a big one. Oh, I look it. We dash a good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. Diverse in knowledge. Did you gagway, BDF car? Not a big one. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปแค่ไหนหนูยังยังพี่ดูเรื่องงานเราไม่กลัวมันมาเลยหนูรู้แต่ตัวเองหนูรู้แต่หนูยังหนูรู้แต่ตัวมันตัวไม่เองหนูต้องมาสอบถามตั้งแต่กูเป็นคนช้าสอบที่ได้ไหมสอบที่ตอนไหนสอบที่ต้องการจะไหมแต่หนูยังไม่ได้เลยค่ะ
1: 我们就一起去吃饭。我们现在就是在中南站。我们明天过来吃。我们就留我们票。你谁要不？我要。

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่ก็จะมาขันซาเกียบาบีมันนี่เราจะมาโง่กันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปลาหมูนี่ทำไปแล้วหารุงโง่นี่พาชิดปลาหมูหารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ทุกพาลูกปลาหมูที่กันนี่สิ่งที่เรามาเดี๋ยวเช่นเดียวกันงาอ้างไว้เมย์สูบีดอกจะมาตัดที่มือทาร์เร่ลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยเอ้ยไหนเป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิเด
1: Cứ đi, tóm lại chuyện này, cứ đi chuyện này. Dạ.

0: Tapi mungkin, tapi mungkin lekai ni kerja macam, kan sah gaya bahagian. Mungkin orang tu cuma ngokai. Kau mungkin ada kan cakap tapi, hari ini nama, di tiap mungkin time bilang harum guni, bahagian apa baru, baru mah, ada si dia, dia ada si dari tu, baru apa baru. Jika ni sekali nama dia cinti ada apa, ngah awui mesu bilang, cuma tadi mui cakap ada lo.
1: ยี่ห้อเซจอปาตัวเดยังไม่รู้ว่าเซจจะมาจับบุเซจก็เชื่อเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้คนน่าเชื่อเลยสิเดย์เลยแล้วยังเซจก็มีเชื่อเราไม่จับบุเดี๋ยวนะเซจก็เราบ้าบ้าไหมยี่ห้อนู้นคนนี้แกสุรานสกุลยังมีกุ้งนั่งยี่สิบปีประคารีน้องแค่เนี่ยอาสานี่เนี่ย นี่เป็นเรื่องในเรื่องที่อันนั้นเลยหลังจากนั้นคนสักคนเนี่ยสุรานสักคนยันนี่ยามานั่งเงินรุ่นเลยมาอยากตีบีเมกโคลนีพิวดูประเด็นนั่งเงินเนี่ยยามานั่งเงินรุ่นเลยไปบูดว่าสุนุยนี่นายมุรีเล่าสาวนี่เซนกาลามาไอ้รองอ่ะสุยาอภัยยงพิเดตจงวิญญาณวิญจิพัฒน์สิเวจิมปานี่เซนปู่เจ้าเซนเนี่ยจะช้าข้าวสาวนี่กูพิเคตับพิพภูวิญญาณวิญจิพัฒน์สิเวจิมปานี่เซนปู่เจ้าเซนเนี่ยจะช้าข้าวสาวนี่กูพิเคตับพิพภู

and I'll catch up. You said did you? We said KI. Do you got it? I don't let these up, Rico. Didn't tell me, so tired. I don't get to trouble, hopefully. And that can be. Don't come can be sitting lonely in a wind and regard. I don't need to do it. A jump has set a job. Yoga gets so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A battery, big hair. I don't need to do it. โอ้ยลูกจีมีตาสุกุจีนางโจ้ด้วยกูเทียบดีซีเอสไตเปอร์สิ่งเล่นเหตุการณ์ที่ทุกการเกิดมีที่อัฟกานางโจ้จีดูด้วยมีที่อาวุโกเย่เย่เย่สั่นจีเนี่ยอัตตาด้วยเป็นแค่อะไรมีอะไรพีดูด้วยกันนางโจ้มีกุมารมาด้วย เราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะมารู้เลยเตรียมเลยเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ามารู้เลยจะเอ็ดจีดีเช็ดทำไมมารู้ชี้เส้นจุดสุดตรงไหนจ้า มารู้อันนั้นได้กูไปจ้ะมารู้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่เชื่อหรอกเอาอย่าง

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาเกียบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ปลาหมูนี่ทานบีเราหารุงงูนี่ผัดชิดปลาหมูหารุมาอัดดัชชีดีอัดดัชชีดีดูผัดลูกปลาหมูเจ๊กันนี่เจ๊กันนี่ทำมาดีดีเช่นเดียวกันงาอ้าวงูเมย์สูบีเราจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเฮ้ยจะชอบใส่จอปลาตัวเด้เฮ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดง
1: ลอยยาใส่จะกูมีชอบเราไม่ยาบุได้ยังล่ะใส่จะคลีต้อมนะช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ยอย่า

0: ตามองนี้นี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่ตรงนี้จะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิพี่น้องเมดิปยามองนี่ทายพี่รองารู้งูนี่บาผิดไปมะรู้งารู้มาอัตตชิดิดิอัตตชิดาดิโตบาลงมามะรู้ติกะนี่เสกะติดามาดิเช่นเปียดางาอ้างวยเมสุบิรอจะมาตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไปว่าไส้จักไม่จ่าบุไส้จักขอช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยย้อนยาไส้จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้จักก็တော့บาบาเว้ย
2: เฮ้ตะยုတ်ฤกลาฤกยินฤบมาฤยะไข่ฤกะฉิฤลาเล่มเนเนอ้าลงหาหลูฤอยู่เว้ย